ำเฮ็ดยาเสคำภัยลองในคุ้มสาอาหุ่นเจนเอาเอ้ยคำเก่าอยู่สวรรค์เฮือนสวยยิ่งหอยเก่าไปไม่ให้เอสังเตหน่อยเปลี่ยนมวลคำชินชี้ยันมือวางหน้ากวดขา